0: 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5 มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา60%แต่ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี
3: ้ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิโครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
5: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
2: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
6: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
10: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
11: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรลองกาโรสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาสตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีน่ามืออันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสงสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 น.วันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 น.รับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย Asian Balance Bike 2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนชิงฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยนักสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
15: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก 2. บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขาสามทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: ทำไมต้องซื้อ Extra 2จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาฟิวฟิวฟิวสิคุ้มกว่า
24: สายบุญยางเฮาวัดยุใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
25: ไปกัน
26: เ
25: ล
26: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
27: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอยไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
28: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
27: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
29: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
30: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สินค้าราคาสุดพิเศษกัน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: กาแฟเข้าช่อง
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ป้า
4: ว้าย
1: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
1: ธรรมชาติ
6: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
10: นมข้น
9: กาแฟน้ำปลา
10: น้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันใดไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: บคุณนะคะที่กล้าฝันหนึ่ง
1: 95.5 Geek Angel Radio

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: เต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
1: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chua Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota Chinon
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: ฮะป้า
5: เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
6: นี่เลย
7: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลุงใช้ซะ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
12: น้ำซักฟอก
11: ยาสีฟันน้ำตาล
12: นมข้น
11: กาแฟน้ำปลา
12: น้ำมันหอย
11: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
12: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าก
2: ิฟต์แอนจอน 95.5

0: Gift and John 95.5
1: Yeah It's your boy That's right

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
6: 3ลีตรก็กินท็อปปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
7: ลาเต้ท็อปโปะ
8: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
9: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคือ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ชินนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Veloz รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์เลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: กิฟต์แองเจิ้น95.5

Kids Angel Radio.

0: Digital Radio.
1: อยู่เนี่ยนี่น้องเมลี่แม่

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่
3: ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกัน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยฮอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota
4: ชินนนท์เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟน้ำปลา
7: น้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: แน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์โม่ซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์โม่เช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์โม่เช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์โม
4: ่เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์โม่ม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โม่เชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: Go Wholesale สวัสดีครับ
8: Go Go Go We are Go Wholesale
9: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยฮอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: ชินนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
3: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับเอชีฟเก่งพรีเมียมกับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ป้า
6: ว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
6: ไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติ
6: อ่ะลุงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
12: ไปกันเลย
13: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
14: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ไอ้สิเนี่ยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
19: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ฮะ
3: ป้า
2: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
6: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: Toyota ชิ้นนนท์
9: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยฮอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกเลยดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
3: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
5: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
6: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
7: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยไปอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ขายสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: โกโฮเซลสวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: อบการ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยฮอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกเลยดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ช
4: ินนนทำไมต้องซื้อเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่า
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ฮะ
7: ป้า
8: ป้า
9: ว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
9: ไม่มีเวลากลัวแพ
10: ้นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
14: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโป
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Veloz รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์เลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ป้า
7: ว้าย
8: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
7: ไม่มีเวลากลัวแพ้
8: นี่เลย
9: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติ
7: อ่ะลงใช้ซะ
9: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: สายบุญยางเฮาวัดยูใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
13: ไปกัน
12: เ
13: ล
12: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
14: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
15: ป้าอยากไล่
14: สบู่
15: ยาสระผม
14: ผงซักฟอก
15: ยาสีฟัน
14: น้ำตาล
15: นมข้น
14: กาแฟ
15: น้ำปลา
14: น้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
1: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
7: 95.5 Dick & Joe Radio

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็ม

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกันเลย
4: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
5: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้เฮ้ยสิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: con Dio.
1: ¡95.5! ¡Dick and Joe Radio!

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะคือซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าม ันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
6: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังแล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 น.พบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
7: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกไพร์เฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Pride จับทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pie โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาริชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้น โดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธทททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4 บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4 บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูลและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
12: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
13: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประนามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้เจอกันก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายน2569นะครับนะฮะเริ่มต้นที่แวดวงกีฬานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาวิรุฬห์ทัพนักกีฬาไทยซึ่งส่งทีมเยาวชนนะครับชุดเยาวชนอายุ20ปีไปแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเอเชียน U20 ที่ฮ่องกงของเราได้เหรียญเดียวนะฮะเป็นการแข่งขันในประเภท4x100 เมตรชายนะครับก็มีไม้แรกธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ดาต้าครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันไม้3ภัทรกรอินแสงและไม้4ครับน้อง4ครับอนุชาสง่าบ้านโคกนะซัดกับเกาหลีใต้ซัดกับอินเดียอย่างสนุกนะซัดกับไต้หวันเนี่ยโอ้โหนะความเร็วระดับนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นแค่ U20 นะฮะโอ้เวลาต่ำกว่า40วินาทีตั้งอันดับ1 2 3 4นะครับเหรียญทองเกาหลีนะครับ 39.75 นะครับของเราเหรียญเงินครับ 39.83 แพ้ไปนิดเดียวนะแล้วก็เหรียญทองแดงเราเบียดแซงไต้หวันนะฮะ 39.86 นะครับอินเดียนั้นน่าจะหล่นไปอยู่ที่4นะครับซึ่งเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมาอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนกีฬาในประเภท4x100 เมตรหญิงนะครับสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับตัวหน้าของซานเทลมอริเซสนะครับแล้วก็ณัฐวดีวรุจิกฤตนะครับก็ได้อันดับที่6นะฮะ46.21ส่วน4x400 เมตรชายครับโอ้สู้เขาไม่ไหวจริงๆนะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาจีนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเขาวิ่งก็แรงมากนะเราตามหลังนะโอ้โหสุดแรงเกิดแล้วแต่เราได้ที่6นะได้ที่5นะครับ3:06.82นะครับนำโชคภูแพงสราวุธนวลศรีอดิศักดิ์พรพรหมสมโพชนะครับแล้วทางด้านของคุณภัทรใจกระจัดนะครับ4x400 เมตรเราก็ไล่คู่ไล่มาตลอดเลยนะครับเกาะคือเกาะหลังต่อหลังเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหแรงประเภทที่พอถึงหน้าเส้นชัยนี่แต่ละชาตินี่โอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่านี่ชิดยู20นะครับส่วน 4x400 เมตรหญิงเนี่ยได้ที่6นะครับ100เมตรชายนะครับชุติทัศน์หรือว่าตาต้านะครับได้ที่5 10.38 นะรอบชิงส่วนน้อง4นะอนุชาสกับ้านโคกอันดับที่5รอบรองนะ 10.53 นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยชาเทลมอริเซสนะครับเข้าที่5ในรอบคัดเลือกนะครับ 12.11 วินาทีนะครับณัฐนิชาแก้วอานาเข้าที่8นะครับในรอบคัดเลือก 12.36 นะครับแล้วก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับมี400เมตรชายเข้ารอบชิงอันดับที่8นะครับเบสราวุธนนท์ศรีนะฮะ51.84 วินาทีนะครับนะ200เมตรหญิงก็ผ่านก็แค่รอบรองนะครับนะครับคือในระดับนี้เราก็ต้องยอมรับนะในระดับเอเชียเนี่ยทางด้านของอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขาแข็งแกร่งนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออีกก้าวสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับก็เราได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมกรีฑาไทยที่จะส่งนักกีฬานะครับไปแข่งขันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลก็มาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยปิดแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือช้าง FA ครับนะครับในฤดูกาลนี้การชิงชัยกันระหว่างบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์กับทางด้านของพีทีประจวบนะครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยชนะไป1-0นะครับโรเบิร์ตซูนะครับยิงได้นะครับในนาทีที่94นะครับก็ต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลา90นาทีเสมอ0-0นะครับใบเหลืองวอดเลยนะนะครับรวมถึงใบแดงด้วยนะผู้เล่นของพีทีประจวบในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับต่อออกไปเนี่ยนะครับ30นาทีเจอใบแดงไปด้วยนะครับก็โรเบิร์ตซูยิงประตูชัยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพนะครับ เป็นสมัยที่8ของประสาทสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นสมัยที่3ของเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับของบุรีรัมย์นะต่อจากไทยลีกแล้วก็สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับบุรีรัมย์นะคว้าแชมป์นะก็บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอครับเป็นสมัยที่8เงินรางวัล5ล้านนะครับส่วนพีทีประจวบ FC นะลูกทีมของสะสมภพประเสริฐนะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะยันสู้กับบุรีรัมย์ได้อย่างสนุกนะฮะแต่ได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนะครับรางวัลช้างสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับนักกีฬาผู้มีน้ำใจยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นนักเตะของบุรีรัมย์นะครับสอนสลักไหประโขนนะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์เนี่ยนะก็จะได้มีอีกทีมหนึ่งไปลุ้นถ้วยอาเซียนเป็นบีจีปทุมนะจะได้สิทธิ์ไปอีกทีมหนึ่งก่อนนั้นถ้วยอาเซียนก็จะเป็นบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีนะการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ช้างเอฟเอครับก็จะไม่สิทธิ์ในถ้วยของเอเชียจะเป็นอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของบีจีปทุมนะได้ถ้วยไปนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาในช้างเอฟเอครับอิกลาสสันโรจน์นะลงเล่นเต็มที่เลยในช้างเอฟเอครับและบาดเจ็บครับก็ทำให้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นะโอ้นี่เก๋านะเก๋านะมาร่วมทีมนะทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะสุรชาติสารีพิมพ์นะลงสนามกับบีจีปทุมกว่า30นัดในทุกรายการ8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับมี30กว่าและ30ปลายด้วยนะนะเก๋าแต่คมอยู่นะสุรชาติสารีพิมพ์นะกองหน้าของ BG นะจะเข้ามาร่วมในทีมชาติของเรานะครับส่วนพรุ่งนี้ U19 ก็ซ้อมอย่างนะเต็มที่เลยนะที่ลาปังการเซปักโบล่าคานิก้าเมืองเมนตันที่สุมาตราเหนือนะครับอินโดนีเซียนะของเราชุด19ปีซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกกับบรูไนนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็ดูแลเต็มที่นะครับนะเราก็เจอกับบรูไนพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีเจอกับมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอเชียร์นัดพรุ่งนี้ก่อนนะเจอกับบรูไนนะครับนะสำหรับทีม U19 ปีของเรานะนะครับก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศสภาพสนามก็คุ้นเคยกับบ้านเรานะคล้ายๆกันนะเจอบูไนพรุ่งนี้ติดตามในการแข่งขันก็เชียร์กันได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันนะวันนี้ที่สนามซ้อมของเรานะทีมสนามซ้อม BGTC นะฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจะอุ่นเครื่อง3นัดนะครับในการเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะฮะก็ทางด้านของชุด U23 นี่ก็ได้เรียกกิติพัฒน์วะสูงเนินนะจากพีทีประจวบเข้ามาแทนนพรุตรักษาชุมจากสงขลามีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่ติดภารกิจช้างเอฟเอครับมาสมทบนะไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชคเมืองปักพลเอกมณีกรนะอูเซมาเที่ยงธรรมแล้วก็เจฮานาฟี่มามะนะครับมาร่วมทีมนะครับ U23 ชุดเตรียมเอเชียนเกมของเราเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลในการอุ่นเครื่องนะครับ3นัดนะครับเจอกับคีร์กีสถานวันที่3เจอกับเกาหลีใต้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันวันที่6แล้วก็เจอกับ UAE ชุด U23 วันที่9มิถุนายนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในไทยฟุตบอลหญิงก็มีแข่งเหมือนกันนะ3ฟุตบอล3เศร้า3ชาติที่เมียนมาเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะก็โชว์ฟอร์มสมราคาความยิ่งใหญ่ในยุโรปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3นะครับก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลก็ฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งนะแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรอแชมป์อยู่นะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พุชตัสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไคฮาเวิร์ตยิงประตูได้เร็วนะฮะให้อาร์เซนอลนำไปก่อนคืออาร์เซนอลเนี่ยนะพอนำปั๊บเนี่ยมาอุดเลยครับนำเร็วแล้วอุดแผนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าจะสู้กับปารีสยังไงแต่พอนำเร็วปั๊บนะใครฮาแวดอาร์เซนอลอุดพออุดปั๊บเนี่ยอุดยังมีวินัยส่วนปารีสก็เจาะแล้วเจาะอีกเจาะอีกเจาะแล้วก็เจาะไม่เข้าฮะอาร์เซนอลยอมรับนะในเกมรับทำได้ดีนะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอุสมานเดมเบเล่ฮะเจาะออกปีกเจาะออกปีกสุดท้ายก็อาร์เซนอลนะก็ทำเขื่อนแตกเลย

แชมป์2ฤดูกาลติดเลยนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าปืนใหญ่อาร์เซนอลรอคอยแชมป์ยุโรปสมัยแรกต่อไปนะครับอกหักครั้งที่2ปี2006ชิงกับบาร์ซ่านะครับนำอยู่และนำบาร์ซ่าอยู่ถึง85นาทีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก85นาทีนะก่อนหน้านั้นในปี2006อ่ะ20ปีต่อมานะครับโนเป็นแชมป์อยู่65นาทีนะครับรอกำลังใจนะครับหลุยส์เอนริเก้นี่ถือว่าเป็นกุญสือหนึ่งนะที่มีประสบความสำเร็จในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคว้าแชมป์1สมัยกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็2สมัยกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็3สมัยแล้วนะครับ คนที่ได้เยอะๆอย่างได้ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคาร์ลอันเชโรตินี่5สมัยเนี่ยนะครับบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าซินดินซีดานก็เยอะเหมือนกันนะ 4-5 สมัยนะครับส่วนเงินรางวัลที่รวมๆกันแล้วนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮะก็น่าจะประมาณสักเกือบ150ล้านยูโรนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ส่วนอาร์เซนอลก็ประมาณ145ล้านยูโรนะส่วนทีมอื่นๆนะครับก็ทยอยลดหลั่นกันมาตามการเข้ารอบแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์น230ล้านยูโรลิเวอร์พูล110ล้านยูโรนะแอตเลติโกมาดริด105ยูโรเท่ากับเรอัลมาดริดนะบาร์เซโลนาก็100ล้านยูโรนะแมนซิตี้97ล้านยูโรนะเชลซีสเปอร์ก็ลดหลั่นกันไปเกิน80ล้านยูโรนี่คือลิขสิทธิ์สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังครับนักกีฬาอาชีพนะการถ่ายทอดสดเข้าแข่งขันรอบลึกๆมีผลหมดเลยนะที่จะได้เงินรางวัลรวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะแข่งหลายถ้วยหลายรายการไป AFC Elite เนี่ยได้เงินมากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลทั่วยุโรปจบลงไปนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะมีข่าว2ข่าวก็จะเป็นข่าวมุจิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะอาร์เนอร์สล็อตนะโดนปลดแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวบอกว่าแนวทางเขากับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้ายังมีเรื่องของการบทบาทในการวางแผนทีมอยู่เลยสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านู้นแต่ล่าสุดนะครับนั้นได้รับแจ้งจากริชาร์ดฮิลกับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกีฬาส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฟุตบอลของ FSG นะฮะก็ตัดสินใจปลดทางด้านของอาร์เนอร์สล็อตนะครับออกจากการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะครับผลงานที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็นักเตะซีเนียร์หลายคนนะครับต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโมซาลาแอนดี้โรบินสันรวมถึงล่าสุดนะอิบราฮิมาโกนาเต้นะก็ไม่ขอที่จะไม่ไปต่อกับทีมนะอำลาทีมเรียบร้อยแล้วนะดีนะทางด้านของอลิซองเบเกอร์นะฮะยังอยู่ต่อนะทีแรกเหมือนจะไปยูเวนตุสนะก็นี่แหละเป็นเหตุผลนะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ปลดอาร์เนอร์สล็อตนะครับส่วนอิราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะอยู่กันมา5ปีนะฮะตามหลังโมซาลาตามหลังทางด้านของแอนดี้โรบินสันนะฮะก็รอดูนะครับนะว่าทิศทางของลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปตอนนี้กำลังรออยู่นะครับนะส่วนเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับมาโคเบเชตินะนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันจักรยานยนต์ MotoGP 3ที่7อิตาเลียนกรังปรีที่มูเชโลอิตาลีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะนักบิดจากค่ายอาพิเลียเข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่1 40นาที57วินาทีโดยประมาณนะฮะก็เก็บ25คะแนนเต็มนะครับส่วนที่2ฮาวเก้มาตินนะทีมเมทจากทีมอาพิเลียเหมือนกันนะครับ1-2 1-2เลยนะครับดีที่3เป็นฟรานเชสโกบานยาญานะครับจากดูคาติโรงงานเข้ามาเป็นที่3นะเกือบโดนไอโอกุระนะจากอาพิเลียไล่แซงด้วยนะดีที่ว่าฟรานเชสโกบานยาญายังเก่านะได้ที่3ส่วนไอโอกุระนะครับนักบิดจากญี่ปุ่นเนี่ยหล่นมาอยู่ได้ที่4นะได้ที่4นะครับก็คะแนนนำโด่งเลยนะครับมาโคเบชติ173คะแนนนะโอ้โหนำคะแนนตามหลังมาห่างๆก็โฮเก้มาตินนะ17คะแนนส่วนมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหแบกความเจ็บนะฮะสลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และเท้านะไม่ได้แข่งขันที่ฝรั่งเศสนะฮะมาแข่งขันที่อิตาลีครับกับดูคาติก็โชว์ฟอร์มอย่างไม่ลืมไปเลยว่าเขาเจ็บนะได้อันดับที่7นะครับอยู่คะแนนตอนนี้100ขออภัยนะ71คะแนนอยู่ที่8ของตารางชิงแชมป์โลกนะครับสนามต่อไปของ MotoGP สนามที่8ของฤดูกาลนะครับไปที่ฮังการีนะครับที่ฮังการีกลางปีที่บราตอนพาร์คเซอร์กิตฮังการี 5-7 มิถุนายนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับส่วนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากับ World Superbike นะครับWorld Superbike Championship 2026สนาม6นะครับเรสแรกนะขยับจากสตาร์ทที่18 19ลนขยับขึ้นมาที่13นะเข้าชัยที่13แต่ว่าไปทำฟาวในช่วงรอบสุดท้ายนะครับก็ลนปรับอันดับลนมาอยู่ที่15ได้แต้มแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีเรสที่2ของสมเกียรติจันทรานะหลังจากได้แต้มแรกวันอาทิตย์ก็แข่งขันเรสที่2ต่อนะจบที่15ก็คว้ามาอีก1แต้มรวมแล้ว

0: ตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda HRC นะไปแข่งขัน World Superbike นะครับนะมีอีก1แต้มเป็น4คะแนนอยู่ที่23ตารางของนักบิดนะเส้นทางแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้น่าเริ่มที่จะดีขึ้นนะเป็นทางบวกอยู่นะฮะส่วนผู้นำนะของ World Superbike ก็คือนิโคโลบูเลกานะครับจากดูคาตินะครับก็นำคะแนนตอนนี้372คะแนนแล้วนะนำโด่งนะครับสนามต่อไปของ World Superbike ครับสนามที่7ของฤดูกาลแข่งกันที่ Emilia Romagna ที่ Misano World Circuit อิตาลีนะครับ 13-14 มิถุนายนนะครับส่วนโมโตรุกกี้นะรุกกี้ Red Bull Moto GP Rookie Cup นะครับของเราเนี่ย Honda Racing Thailand นะส่งข่าวมานะครับว่าไมค์คิวครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับนักบิดจากค่าย Honda ของไทยเนี่ยจาก Honda Race to the Dream นั่นแหละครับไปแข่งขันด้วยรายการนี้ทำผลงานท็อป6ท็อป7นะครับใน Red Bull MotoGP Rookie Cup นะสนามที่3ที่มูเจโลนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะฮะนี่คือเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์ก็อนาคตนะมีโอกาสขึ้นสู่ MotoGP Moto2 ในอนาคตนะครับและนักบิดจากค่าย Honda อีกคนหนึ่งนะครับไปแข่งขันที่มูเจโลก็ทำงานได้ดีนะติดท็อปตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับเชียร์กันได้กับทางด้านของ Facebook ของ Honda Racing Thailand นะครับนักบิดของเรานะหลายๆคนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนเรื่องของจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่2นะฮะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมีชิงชัยกันทั้งหมด25เหรียญทองนะครับอภิสราศรีมงคลนี่แหมนะก็คว้าคนเดียวเลยใน8เหรียญทองเลยนะจากการแข่งขันทั้งหมดนะทั้ง3วันนะฮะนี่คือชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับอภิสราศรีมงคลจากพราหมณ์19นะครับคว้าแชมป์ไปในคิรินประชาชนหญิงนะครับเปิดสู้4กิโลนะฮะก็มีณัฐกิจแก้วน้อยนะฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46ณัฐกิจนี่เป็นน้องทักแก้วน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดสู้4กิโลณัฐชาสงเคนจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เปิดสู้4กิโลนี่น้องอภิสราศรีมงคลได้ที่2นะสปรินต์บุคคลชายนะฮะประชาชนชาย TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่1นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาก็เอเชียนเกมที่2แล้วก็ยินยงเพชรรัตน์นะชุดเอเชียนเกม1 2 3เลยนะครับแล้วก็สปรินต์ประชาชนหญิงนะครับกัญญารัตน์หนองแก้วจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับอภิสราศรีมงคลนี่ได้เหรียญเงินนะครับพอยเรทเนี่ย12กิโลนะนัทนิชาสงเคนนะครับจากฟิชแมนเฟรนเชียงใหม่นะฮะอันดับที่1นะ73คะแนนที่2อภิสราศรีมงคลนะครับแล้วก็พอยเรท30กิโลประชาชนชายนะที่1ก็คือศักชัยพอดีงามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ67คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันก็คือจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียงานใหญ่งานสำคัญเลยนะครับ6-7มิถุนายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์นะชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครไปง่ายไปสะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านรถเมล์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านแต่ว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสบายใจนะวิ่งถึงหน้าห้างเลยทีเดียวนะครับตามรายละเอียดแล้วก็ได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับซึ่งรายการใหญ่นะครับรายการนี้จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราได้รับอนุมัติในการจัดจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับจัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ 6-7 มิถุนายนนะครับก็มีแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือประเภทแชมเปี้ยนชิพนะ6มิถุนายนนะระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับนักกีฬา 2-11 ปีนะครับจากชาติสมาชิกของ ACC ร่วมแข่งขันนะครับส่วนวันที่7มิถุนายนก็จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันอย่างอิสระนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะ 9:00 นเป็นต้นไปทั้ง2วันนักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ได้เสื้อรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลประกาศเสียบัตรและตุ๊กตาที่ระลึกนะครับมีรางวัลมากมายนะครับมวยอันดับ1อันดับ2 3อันดับ4ถึง10นะได้รางวัลหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถก็พาไปซ้อมนะสมัครแข่งขันได้ที่ thaicycling.or.th แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงจอดรถฟรีด้วยนะในวันที่4นะวันที่4วันที่5นะครับนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รายละเอียดติดตามได้นะครับนะที่ thaicycling.or.th หรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับพลเอกเดชาเฮงประสีการันตีนะผู้ปกครองเอาเด็กไปแข่งขันสนุกแน่นอนจักรยานขาไถการันตีเลยนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราเดินทางถึงจีนแล้วนะครับที่สนามบินนานาชาตินานหนิงลูโซนะครับเมืองหนานขออภัยนะฮะหนานจิงลูโซนะเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ก็3ชั่วโมงเสร็จนะครับนั่งรถไปยังโรงแรมต่อนะก็วันนี้ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะที่หนานจิงนะที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิง ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับมีเรื่องของการยืดร่างกายการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟเปิดบอลนะการเป็นเรื่องของเกมบุกหลังจากนั้นการซ้อมโค้ดออสนะก็ให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสอีก1ชั่วโมงเสริมความแข็งแกร่งนะฮะฟิตซ้อมเต็มที่แล้วโค้ดออสนะครับไม่มีหลอดแหลกแน่นอนสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมที่สนามแข่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งนัดแรกของเราใน Nation League 2026นัดแรกวันที่3นะครับ14นาฬิกาตามเวลาในไทยเจอกับยักษ์ใหญ่จากยุโรปเซอร์เบียงานนี้งานหนักเลยนะตบกันกระจายเลยนะไทยกับเซอร์เบียวันที่3มิถุนายน14นาฬิกาแล้วก็เจอกับจีน4มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวภาพการแข่งขันนี่รายงานสดๆได้นะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียม6มิถุนายน14นาฬิกาเจอกับเช็ก7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีนะฮะรอเชียร์สาวไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะไปซ้อมไปถึงสนามแข่งขันแล้วนะสู้อย่างเต็มที่นะซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันเพื่อเอาแต้มนะให้กับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันที่จีนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสเล็กประชาชนกอชายชิงถ้วยแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่านะฮะคู่ชิงที่3ก่อนนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับประเสริฐนิกรกุลชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3ต่อ1เซตนะครับ25 22 19 25 25 22และ25 22นะครับคว้าอันดับที่3นะครับ15นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง2ทีมจากกองทัพไทยเลยนะครับกองทัพบกเจอกับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นกองทัพอากาศชนะกองทัพบกไป3ต่อ1เซตนะครับนะ3ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนนนะครับกองทัพบกชนะไปก่อน25 21นะครับกองทัพอากาศชนะ26 24 31 29และ25 21โอ้โหโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยใครไปเชียร์นะฮะที่ราชภัฏสวนสุนันทานะครับอาคารสูงสุขภาพและกีฬาสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเล่นกันถึงดิวถึงดิวและถึงดิวอ่ะคิดดูฮะดิว2ห่างฮะโดยเฉพาะเซต3เนี่ย31ต่อ29อ่ะโอ้โหนี่วอลเลย์บอลชายเล่นกันมันนะสุดท้ายกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปนะคว้าแชมป์ไปนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลลงนามกับญี่ปุ่นนะครับในการส่งทีมเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนเกมนะซึ่งพิธีลงนามข้อตกลง MOU นะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นและสโมสรซากะฮาชิมิสุสปอร์ติ้งนะจาก SV League นะครับก็มีการทำ MOU กันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับชั้น12การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มิสเตอร์คานามิเซโตะรองอธิบดีสำนักงานส่งเสริมโครงการกีฬาซากะสปอร์ตพารามิสจังหวัดซากะนะครับแล้วมิสเตอร์ทาเคโนริโคบายาคาวะนะครับประธานเจ้าที่บริหารสโมสรวอลเลย์บอลซากะฮิซามิสุสปริงนะครับลงนามร่วมกันลงนามข้อตกลงนะโดยมีทางด้านของเรือกาโทชาริตวงประเสริฐนะครับเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับรวมถึงโค้ชออสด้วยนะก่อนนั้นนะครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะในการ MOU แล้วก็ร่วมมือกันกับทางด้านของจังหวัดซากะของญี่ปุ่นในการให้นักกีฬาเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่จังหวัดซากะของญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันนะก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับได้พันธมิตรดีๆนะฮะจากญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปฝึกซ้อมก่อนรู้จักสนามนะรู้จักสภาพอากาศก่อนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละพอได้นะรู้เรื่องของบรรยากาศดีๆนะสนามแข่งขันนะครับก็ทำให้เรานะเตรียมตัวได้ดีนะครับเรื่องของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาได้จะทำโครงการคารวานคนกีฬา2569นะครับมอบงานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนาย ไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับหรือว่าพี่เหม็นนะครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณจรูญวณิชชาที่ปรึกษามูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมกันรวมถึงสื่อมวลชนนะจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับนางขออภัยครับนางพัฒนันพัฒนะพุทธิเลิศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางโรงเรียนบ้านหนองแวงก็จัดชุดต้อนรับนะฮะมนต์เสน่ห์ชัยภูมิศิลปินเรื่องของศิลปะถิ่นอีสานนะแล้วก็คีตะมวยไทยแสดงโดยนักแสดงจากนักเรียนจากชั้นป.3ถึงป.6กว่า32คนนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสันต์วังคำนะครับทางด้านของคุณสอนประกายเหมือนคุณนะครับร่วมกันคุณสอนประกายเหมือนคุณทศนะร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกสอนนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนร่วมกันสอนนะฮะให้น้องมาแสดงนะกีตาร์มวยไทยศิลปะถิ่นอีสานนะครับมนต์เสน่ห์เมืองชัยภูมิให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมงานได้ชมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณพัฒนันนะก็บอกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับที่ทางด้านของสมาคมนะมอบอุปกรณ์กีฬานะครับลานกีฬาให้กับทางด้านของโรงเรียนมูลค่ากว่า 330,000 บาทนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแกรนด์สปอร์ตก็มอบนะอุปกรณ์กีฬาอีก 100,000 บาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆลานกีฬาให้กับโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับให้กับนักเด็กได้เล่นกีฬากันนะครับก็คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็บอกว่าเราก็มอบมาแล้วนะครับนะกว่าก่อนหน้านั้น17ครั้งนะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับปีนี้ก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ไว้วงเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาภิชญายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรต์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสัตว์ผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสักเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
6: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าต ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ 630,000 ล้านบาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Seaview Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี ถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว้
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจการสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปโป
3: หลิ่งให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็ง

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
4: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
5: สักฟอก
4: ยาสีฟันน้ำตาล
5: นมข้น
4: กาแฟ
5: น้ำปลา
4: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
4: ้เอ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
9: Gift Angel Top Chart 10เพลงฮอต 10เพลงฮิตประจำสัปดาห์กับการรายงานชาร์ตจาก Gift Angel ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:00 น.

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ
5: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิฟ
1: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
2: ผงซักฟอก
1: ยาสีฟันน้ำตาล
2: นมข้น
1: กาแฟน้ำปลา
2: น้ำมันหอย
1: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: 95.5 Kiss and Joy Radio
1: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ที่สารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: รสแท้กาแฟไทยกลมกล่อมกลิ่นหอม
6: กาแฟเขาช่อง
7: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
8: ไปกัน
9: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
10: ์อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
11: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
10: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
10: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: Kids Angel Radio
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
1: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกันเลย
4: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
5: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้เฮ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ